กาดวาดมาอุบาทปางรองอาบุลูตังอารัมคิเตบุไมกาตังไกลางอันยมัยสิกัดกามายโอละบาทงาเวลังเอดาระกันโตสะกะปาทกาตามารันดาตังอากาตุปวงจำปาทอุเลหกาเดบารานิยติปันโตอากาศิลาตสารตาจำปาทมปาทอัมปาริงานงามเบอาตาครับเวบาบาบาบาสอาเปเนตเบอาระบา